0: nâng cao nợ vật chất đánh, nơi tực đại biệt hữu chuẩn chiết, nâng biệt hữu sát sát rộng bảo an giáng, rùm chùm nái khăn ông ca châu chế rùm, nơi mà hát sản ít bạc.
1: Đề nghị là từng đại biểu.
2: Nè đầm náng cực rút, mình tha sự thật khăn ông đầm này nà lái, tôi chia đầm náng, ôi ông ca nợ vô bài sinh cống, sơ mà cống hà chuẩn, rứ sát tha bàn rốt. Ông các sát sát nâng chuẩn chiệt nạc cái đấy cứ sát ta chia bảo tịp hưu bình sất nây mà hà sản đi bát hay sát ta men phê đặc cách ruộm chậm nái co sáng nâng cho ruộm khăn ông sạc ca mập hiếp nha ní cứ đồ chia khlâm xá nâng ca ta tuột khó trấu khăn ông mù hà sản đi bát chia bạch thóm dân trờ sạc xá ôi bàn mọt chót nờ rô bài cá rô bó cả nạ ca mạc tì ca mạc chống rà nạ xế mê thu phù Việt Nam đã đạt chốn mà hà sản đi bát rùa miên rùa bài cá sẽ cầm một hiếp tiền mũ rùa bò rà nạ xê mê tập phú Việt Nam khăn ông à nạch môn nâng cầm một vị thí sẽ cầm một hiếp rùa bò rà nạ xê mê tập phú Việt Nam xâm rạp à nạch bà tọp bác lơ mù lật hàn nú tớp dân cho rùm phá đòn mà tệ dục bó lơ ai cả xá chìa phá lâu cá nìa nìa nây mà hà sản đi bát đi cư chìa khlâm xá đọ xâm khăn bà phọt hát được chứ nó nhóm men bẩm nón oi prati phu mà nẹt sắc xá bảy hà ni oi bàn chứ ba hai thua cả tiền tót rồi viên khlom xá đây ai cả xá mà hà sanh bát chụp vui nâng sắc cam mập hiếp rồi bỏ on cá on cặp hiếp on cá chặt tán sắc xá nâng chôn chết rồi bỏ khluôn đã bay ruộng chậm nái chụp vui mà hà sanh bát
0: tân tâm nâng nút lột lấy khai bạc khát có bàn sản ai bà tì phụ tàng ốc lợi cầm phút mà đại tử tụt khổ trở anh vọt mừng mắt nợ bật bình chếp tay khăn nông bà đạt lợi ca sạc xa sạch chiếu nâng cho rùm mặt tết đá xì chấm rử tờ lợi sạch đại bình ai cả xa nì ní chế bị xe bành hà chạch đánh bình bù lật thán đồng bay rùm chấm nách đòi phép chọc chạy rùm nây mà hà xa nị bạc tâm năng ở kênh Prati Phú, mà mệt trạng thị thành hương, bà thân kênh Kama Thị Kà Rà Nạ xây mệt tập phương Việt Nam khác, bàn tự dục nào bà xa đặc nguồm rồi bỏ mà mệt lệ khả bạc khác, nâng xa nà giả thá, kênh Prati Phú, nâng xa mệt kỳ phiếp, khách khám xâm rạch nàm phía rạc cách, nâng bài xa xóm nâng tầm lục chất rồi bỏ bạc kỳ phía, nâng bà chìa chốn khát ăn giang.
2: Lúc này điên là trầy vật chả tí mà trầy. คณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังยางองค์กับเพียบบอชโนดเลขปีบ้านจัวปัสไรจมวยเนี่ยบอชโนดคมผู้ตั้งบัตรปีสมัยประชุมเลือกตีมวยรัฐสภาที่ติกาตีดับประมวยอันเชิญจะร่วมขนมปีทีนี้เมนโลเลทันเวกสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปากแคสอนุประเทียนประจำการในคณะกรรมธิการคณะเซมิถุกเวียดนามแคสอังยาง คณะปฏิพูดดับดังเรียกแขกอังแยงอ้องกับเพียบบอชโนดเลขปีรวมเบียนดับดังเรียกโลกเลืองวักดองสมาชิกคณะกรรมธิการประชุมปักสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปักในระนาเซเมตพูมนึ่งองค์กรมหาชนมาชมอนุประเทศคณะกรรมธิการมาชมระนาเซเมตพูมเวียดนามประเทศคณะกรรมธิการสมาคมกสิกรเวียดนามโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคสเลขาปักสังกัดเจ้าดอก โลกพางยีบังสมาชิกคณะกรรมธิการอาจารย์ไตรปักอนุประธานคณะกรรมธิการระนาเซเมตุกเวียดนามแคทเลขาสปอนจวดจวนแคทอังยางขนมเปจัวปัสไรเนี่ยบอชโนดโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคทเลขาปักสกัดเจ้าดอกบ้านพดลปอร์มิ้นดอลเนี่ยบอชโนดอัมปีเลตพอลในสมัยประชุมเลือกตีมุ้ยรัฐสภาดีติกาตีดับประมุ้ย พร้อมแต่งเรกาอัมปีสถานภาพอภิวัตเศรษฐกิจสังคมการเปียประเทศสันติสุขนั่งใส่กระไดสำหรับสำคัญสำคัญระบอบรัฐสภาขนมปัญญาก้าประเจี๊ยบตะไบนั่งสนับสนานและบอชโนดคมผูตั้งบ้านสำแดงก้ากอมโตรจะปวดโกลก้านั่งโกนโยบายระบอบปะหนึ่งรอดพร้อมแต่งสำนักปัญญาจิตจันเปะปอนทะเลราพร้อมสกปรกนั่งสถานภาพบัตรเมื่อปัจจัยกับวิจิตรปุ๊บปรมีนอักรอกเลอปัญญาสังคมกลัวทนายเกลืองเยียน โกนโยบายสำหรับแนวแมนสกุลนั่งวิธีนักการรวมเริงดำลายตีบแซ่สัมปะเรกสิกรรมสั่งเปรย์นั่งอากิสันีเปล่าประขนมจีบุพีประจำไงคณะปฏิพูดดำนางเรียกแขกอังแจ้งองค์กับเพียบเล็กปีบ้านตัวโยบปฏิโยบบอลระบอบแนวบอชนอตนั่งเบาสลายบ่มพลื้อในปัญหาหมู่จำนวนได้มาจากชนอตยกจัดตกดะจะพบปัญหาได้หัวปีสมัติกัจคณะปฏิพูดดำนางเรียกแขกอังแจ้งนั่งบกสรุป เรียกการจูนรัฐสภารัฐาภิบาลนั่งบรรดากระทรวงคณะภายในเปียปอนดับใบสราวเจียวปีนัดนั่งชลายบ่มพลื้อจูนแนวบอชนอตตามสมัติกัจ